เบิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูอยู่ต่างนาโพล่าจะมาแก่ให้ยามเกาะได้นะให้ยามเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวยูโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปยิ่งตรงสากบวยบวยละติหมอกมอย่างไม่รู้สลันแตงโบนี่บวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปากายอาวาตต่างสลาใดลาละมันกวากบุกิบบุนงติงอีปากายอาวาต